0: 我天，你也忙不来，你也忙不来，你我的下班看的，哇，俺好快个路线嘛，一大半那么多了嘛，我的现在这个出来，阿东啊，哎，俺大娘一时的拉扯了把你打脱嘞，
1: 莫拉西的良心比我爸不，
0: 俺那小路我都不敢走了去，哈，干厉害了，山阿姨那里都哈绕哈绕了好不难走，山阿姨，你干嘛受伤厉害了，得不得你能不？
1: 야나차오라이다바보
0: 가리가리어왕길로펌도마기민다판비니야아이바도무낭무까오르브로
1: 로이나하이리아이아맞다까오디아맞다지타단하이리하이라하이라가아이몬다좀차오질래
0: 낭무까오톨롱다바말래나마보카이나크레하이두디낭까오토이니네하낭기바람도
1: 흠까오토바디하이로노마두탐루바다네히다풀랑아이세이씨아이세치람다바페
0: 꼬리노니아이망아다이망나다우리시피엘오이바야바수냈다나
1: 아이호텐항보마탐오이레바붕토아시호텐다자마탕란자기사나기나리시바이신비유세아씨어떡나티나자라크레다꼬
0: 어떡누아이키드레다바옥세
1: 아이코인헤나누아이테다바붕이마복도นุ่งตีกิซาทักปลักจะรำบันนุ่มินีนี่หุ่นนี่ชูเรดูมาชะอุคิดะบะอัศทุกนันวายคิดเรดะ
0: น้ำมาบุกิวะดูง่ายขวดะสิงักงักมานหายไปดูบุจับจานะมุตตะมูนี
1: ตั้มบะยาบวานัตเตดะยามนาทีนั่นจะไรชิดะชมขังเลระสิ
0: โอ้ตีนยอร์ดีวารีชาบสุยอาระรวยลำมีชิดะมุตตะมูนีน้ำมานปามิดุกะรีนัวมุขันนาบตาบะ나띠나코이노비시고사나양밤하이다이냐
1: 톡보니아씨바붕지암나녹닝이다이마보기사나기나리도네네마떠올라이비나잡자나캉이마두우루바다기네아카아라옥동나아묵땅제락바두디밑가탄단파이자니다바붕톡니이가이저크래
0: 아두어르그는나마보기나리시다카라합질랄까코코라하이브라따리노아두사비바따레다나아이마시목사나사바이보소기대사께아이무허르까야나야니
1: 사나기나떼다마사나야다바하이바두네바붕시붕아사이데이컹기마네
0: 어디디갈렌자기와큰다라
1: 응응아두소하이럭바니바붕대기디마모나사룩자마헤나파이하이래
0: 코온도못타라브라
1: 코온치다나떼바붕나바캉오리ไง네네나라이차링이다기아둠야락트레하이네오나하오이링이기와리싱도로이나하이도르에네네나
0: 아쓰하이도르브라이가이헤이
1: 에아마디아도호텐더팜부팜이네아쓰바보아아무카나라가누고눈치나나팜이노
0: 에깔린자오라
1: 아이사로로케바붕가마모가징렘나팜이노고
2: 에이哎呀别这大拖累呀还能给我电梯不看了俺那行不压着的那一边嘛这家他不迷样拉面呢行动满的就那很不很那看你
0: 哦他迷了迷啊
2: 耶啊喂两层楼
1: 干哪干哪拉阿妈给妈妈
2: 这那快给啊现在丢身走吧把地都说拉面的呢
1: 哦那快点要问吧你碰到人家开给把地也没拉给你
0: สักขีบลากระดับกี่วัตถุเช่นเลยมาช่วยกิสาปิโ
2: อตับนะตับหน้าหัวนู้ยัยใหญ่ใหญ่ใหญ่เจ้ให้มาสิกี้มามังเลยกายกี้นั่นเสียลังเลียนกาอีบีตัวนึงสุลามบันีน่ะไอ้อะดูกะเสียนั่งกี้นั่นเนี่ยมาเตาเลยบีตุดีกะรีกะรีนัววายามจัดจัดยามเจ้าให้รำมิดาตัดทวดเลย
1: นั่นสิกี้บุนี่นี่ละอามาบรอ
2: ลาเมียเนี่ยฮะเดี๋ยวมาดีจ่าทักปลักปนัดเดียก็ดีมานหายดูบัวยนั่งบัวใช่ปลักปนี่ตุ้มให้ทำมีนะ
0: ว่าไว้ด่า
2: ว่านี่นัดเดียวแต่ทว่าไรนั่งบัวให้มีกี่เป่ากับปูรูบรนะยมาท่วงหุกแต่แบบมีนี่ให้เนี่ยก็น่าไว้ดีกับบ้าขัง

0: Hello.
1: Hello.
0: Kan awak biro beno?
1: Ayah, jalan mama lekat jadi ima tahu ini biar.
0: Hoi hoi. Ima kali wafam pengdo pining beno, hai biro.
1: Tu. Ina jawab tanah jawab aku iri nana kon tanah main tahu jadi ima.
0: Bukan pining bu wafam delay terbro ima.
1: Yang lain dah.
0: Hoi, aduh di ama tato asi.
1: Oh, yang nungai pun nungai pun lagi ba. Nampak koi macam anggur ni, ikut dia juga lagi di satu jauh koi sen, ikut ni cut leba tu.
0: Kadai dah cut leba.
1: Jauhkan dia juga.
0: Oh, hoi hoi.
1: Koi asing nama dia ga, yang nungai yang kita ni dah.
0: Oh, imung manung pun dah cut mina ruba.
1: Bawa satu jauh lagi ramu juga ba. Koi yang mayam koi kena terga.
0: มาอีมามายามตะมีนะบะนี่ค่ะโอ้ฮ่อยๆอย่าคิดอยู่ในลาดิเนาะมารอละมันหนูอายบะอือหือยามหนูหายหนูหายโปรแกรมเนี่ยตะมีตอรอกพอดอยามหนูหายยังมีชาติอย่างเงี้ยเนี่ยตามภาษาตัวนี้ฮ่อยๆอีมาฮ่อยนะหนูอายนะตาบิบะเสไอ้คุยสยามหนูอายบะพอซิอีมาอือหือฮ่อยอะดูดีมาอะดูดีไฮบิว
1: มันก็ต้องพบกับใบดาราว่าบางวันที่ผ่านอะไรก็ไม่เจอพวกเขาฮ่อยๆฮ่อยๆที่ละคันเจนเลยเราจะว่าไม่ว่าบางอย่างจะมาเนี่ยอะดูอีมาฮ่อยจัดปีรูดีเซอะดูอีมาเนี่ยบีซิงจะพูดน่าจัดปีรูดีละกันนานะก็ปูบีบะยังไงยังไงนั่นแหละก็ว่าคันเจนถึงมองโถ่เอ๋บก็ฮ่อยๆว่าคันคันเลยก็ดีอะยามจันเลยจ้ะฮ่อยๆอะอีมาตาบีระบรอ
0: อ่าคอยดีไม่รับไปดีตัวจาระไม่ใช่ยุ่งเหยิงว่ะโอ้ยมายามนุ่งไอ้ส้นเจนอะรู้ว่ามีตัวก็คอยมายามที่จะตรงนะอือฮึและนุ่งตาสุดเลยไม่ได้นุ่งตาอีมาเขาจะไม่ได้ชิมมายามดูอู้ด้วยยามนุ่งไอ้ยังฮ่อยๆมาดูกินนุ่งไอ้บัดดูสู้คอยน่ะตาซาบะมาทำด้ายามนุ่งไอ้ฮ่อยอะดูไม่น่ะน้องพอดูสู้คอยทุกป้าอีมาเนี่ยวิมีอามกับปุ่นน่ะเลยมีนบะ
1: มาดูยามหนุ่มไอ้บะมีกบเนี่ยตั้งบะมีกบให้บัตรเด็กกว่าอะดูนะอือฮึมาดูตัวนี้ตัวนี้พันบุยบิวอืมให้บิวที่ได้เลยก็ที่มีที่ยามเลยเราบุญนี่นะอ่าคนทางที่มีที่นี่ถ้าบัตรอือฮึใช่บุญนี่มาทำใช่โอกาสโอกาสนี้ทำมาใช่ดีนี่ตาเราบุญนะบะอือฮึมาใช่ยาวจะน่าคุยมีที่นี่ก็มีตัวบุญนี่นะอายุที่ประมาณนี้ประมาณนี้ตาประมาณนี้ตาประมาณนี้ตาประมาณนี้ตาประมาณนี้ตาประมาณนี้ตาประมาณนี้ตาประมาณนี้ตาประมาณนี้ตาประมาณนี้ตาประมาณน
0: thoramnina isai ama natraga ani phaudi adum thana ba honaje yam draga sukwa hoy imana haibira ibo afam dusu yam phaza bo afam ni mhm
1: ja jengi na de ekta ba
0: hoy hoy
1: phabada oi bi ko je ma ko je tai ghara sam la je ke sahi
0: le biu le biu
1: la amina
0: yam hing ba ari da hoy hoy hoy wakal nu aina mani mani huziki koi bachat pi ruri du maina ko toina toina so chak pa namba oi biu imana bi miam loina dana mama ngai matam gi hau khraba pun si gi tangka kya ga du ning sing mina raga nu aina lei boy biu haidana tham je gi ma
1: jam wa wa wa la ki ga
0: hoi hoi
1: la ga hum lang cha tana da ying ba chak du ba na ba hum do lei di re a du
0: o
1: la ke du wang ma lei re du apo so du din je bi a de
0: mani mani
1: ani na awa wa kan je i ya ai ning ga
0: hoi hoi
1: Hello. Yeah. Yeah.

0: हेलो
1: मैम, आई आवांग फोन ला सुनि बजा गी आगे नीने मैम
0: होय कली वाफम पुकत पिनिंग बनो वसी दी
1: मैम आहां बदने पापा फट आहां बदा तो हिते तरफ
0: हेलो
1: बंगी लागी मथो जौ खला बनिना मैम पापा नति मा पाबो मैम को ตัวเราก็ไอ้ตัวเราอีกอ่ะมันก็จะมาจ้ะตัวเด้อคนเดียวนะมาตัวนี้เลยคนเด้อทำหน่วยนี้นะจริงนะใจบ่ไหวแล้วก็โน้ฮานะฮานะเมียนเชื่อฮานะหายใจกัน
0: หอยหอย
1: ไอ้เมียนเนี่ยไปปับบุ้งดอกนะให้ก่อนถ้าดีก็จะถ้าน้อยลำแหงกันนู่นยานเต่า
0: ตาบุ้งเดี๋ยวนะไว้เดี๋ยวบีบีคีบมาทำดีด่ะทำดีด่ะตาบุ้งหน่อยนะนาฬิกาตั้งมาตัวดีเนี่ยตัวดีตาบุ้งดีมานะตาบุ้งเนี่ยช่างคงอะไรก็ชุดในบุตรเราเมื่อตั้งชาเลยให้เราก่อนตาดีด่ะบัวร่ามาชายให้เลยเนี่ยแกงกูเนี่ยเต่าเราก็ลายตัวใครน่าว่าข้างนั้นนะโอ้ยน่าตาเราเป็นนาฬิกาอ่ะด้วยข้างนั้นนะว่าจะดูมั้ง ปาบุ้งเนี่ยตาคนอะไรให้บอกว่ามาที่เดียวให้เอาเด็กบดดีเนี่ยคุยให้เลยจ้ะ
1: หอยหอยอาบุ้งไม้น่าเต่ากันนะปาบุ้งหอยน่าลายที่ทำมาพอดีนะมาที่จ้านั้นนะบดดีมันจะตั้งหัวนาเรียนนะมาจ้าสิงห์จูปะหันยิงบดีมาจ้าสิงห์วันดีดีเดี๋ยวให้จ้าเลยอือฮึอาบุ้งว่างั้นจ้างยังงั้นสิงห์ดีดีให้บ่ตานะบดดีจ้าอินบดดีเท่า
0: วัดประตูหน้าตัวประตูไปได้นะทุ่มไม่ยอมนะทั้งงานจะมีแบบที่หายใจคนเนี่ยหอยหอยหอยงานเลยน้ำมันปุ๋ยน่าตระกัสุขนะหอยให้น่าตานะบอกกันสิเหตุการณ์เล่าเดบะซุ่มยาวเดบะนั่นเตี้ยกว่าหอยอือฮึดูนะวารีซาบีบะดูกะมาคุยกีว่าสุตาบีบะดูสุยามรู้หอยหอย
1: มาป้ามามานะตุ่มบะจ้าบะขังเด็กไอ้ที่ฉันที่ลีบะเด็กไอ้
0: อิจฉาทิลิบาฮันละก็ทานอะไรมาฟังดูทิลละก็มวยมวยบุ้มีมวยนะพ่อหน้าบดอือฮึอะไรมาตาสิงห์ดูยันตาหันหนึ่งเดียวเมียนมาเนี่ยมาเนี่ยตามจ้าบะอืมมาเนี่ยมาเจ้าอยู่เวสิงเดสุมามาปานะมาคุยกิตมักตะโหนาลิบะด้วยคังบีบะให้บัตรเลยกว่าไอ้คุยกิตมักตะโหนาบดูมาดูกิโอยบะโฟลดูอภปรมดะปูรักนะบะโหนาบีบะสังีให้บัวฟังดูนี่ฟงดูปีเรียสิอากินีนะ
1: เฮ้ยเฮ้ยอ่ะดูเดี๋ยวตัวเป้าลิสเนอร์สิงดาวมุกดงจ้าบะพิจารณาเ
2: சரி.
1: ஓ மேம் யா மேம்.

0: Hello?
1: Hello? Tabira bro. Tabira bro.
0: Tabira ne.
1: Can I be Ravano?
0: W. Kanandla. Limerina.
1: Mm-hmm.
0: I got study.
1: Hoi. Kanandla gilam same tang hai biu. Mayam tabi di basingi da mata.
0: Lampin.
1: Hoi hoi. Hai biu kari wafam. Pukat pining bano.
0: Chum, ako ima kai tien chapter kan den ne.
1: Mm-hmm.
0: ก็ได้ลมบกปะเนคงอาจารย์จะตั้งไว้จะวิจะทุกจะสิ้นดวงวาเจยมันอีมาสิงดูกิสุหิงนะบะกิลันฟะมามะดิออยซะบะอะดูโบจัดนี่บะมิออยสิงจะทุกจะสิ้นตัวบะดะดิตั้งนงไห้ตะบะออยบะดะกว่าอะดูกิฟงดูปิบะมันมันนูกันอีห่างๆอันนี้ชูตะเนอีฮัลลามิอือฮึอันเดียคุยได้บาสิตะโอยจิมุยโยนิงดะดิเห็นใจอือฮึกะรีกัยมะเทลจาบิระเก ขวายขวายลาวายทวงเงี้ยเนี่ยหวยอันดูดีอินซังหาวนาจาบิระกะทอรัมเซตาบิระมีเนี่ยบะหวยหวยอันดูดีอินซังหาวนาจาบิระกะทอรัมเซตาบิระมีเนี่ยบะหวยอันดูดีอินซังหาวนาจาบิระกะทอรัมเซตาบิระมีเนี่ยบะหวยอันดูดีอินซังหาวนาจาบิระกะทอรัมเซตาบิระมีเนี่ยบะหวยอันดูดีอินซังหาวนาจาบิระกะทอรัมเซตาบิระมีเนี่ยบะหวยอันดูดีอินซังหาวนาจาบิระกะทอรัมเซตาบิระมีเนี่ยบะหวยอันดูดีอินซังหาวนาจาบิระกะทอรัมเซตาบิระมีเนี่ยบะหวยอันดูดีอินซังหาวนาจาบิระกะท
1: ꯅꯝꯒꯗꯕ ꯑꯣꯏꯔꯒꯗꯤ ꯃꯗꯨ ꯃꯛꯁꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯄꯨꯈꯠꯆꯒꯦ ꯃꯔꯤ ꯂꯩꯅꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯏꯊꯛ ꯊꯣꯡꯕꯁꯤꯡꯗ ꯑꯗꯨꯒ ꯊꯧꯔꯝꯗꯨꯁꯨ ꯍꯥꯞꯆꯤꯟꯕ ꯌꯥꯔꯒꯗꯤ ꯑꯗꯨꯃꯛ ꯋꯥꯔꯤ ꯁꯥꯟꯅꯖꯒꯦ ꯍꯥꯏꯗꯅ ꯊꯝꯖꯒꯦ
0: ꯐꯣꯟ ꯇꯧꯕꯗ ꯅꯨꯄꯥꯗ ꯍꯦꯛ ꯌꯥꯎꯁꯜꯂꯛꯄꯗꯣ ꯃꯣꯏꯒꯤ ꯈꯨꯗꯣꯡꯆꯥꯕꯗꯣ ꯊꯝꯕꯤꯔꯅꯤ ꯈꯪꯖꯔꯤꯕ
1: ꯃꯥꯅꯤ ꯃꯥꯅꯤ ꯍꯣꯏ ꯌꯥꯝ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯖꯔꯦ ꯍꯣꯏ ꯍꯣꯏ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯂꯤꯁꯅꯔꯁꯤꯡꯗ ꯑꯃꯨꯛ ꯈꯨꯗꯣꯡꯆꯥꯕ ꯄꯤꯖꯔꯒꯦ ꯊꯥꯒꯠꯆꯔꯤ

0: Ada mu izin ni ni mu mayam tersuai nak kai berdiam mui habis yuk tak jalan ni tu mina macam tengah jadi lau kong dana. Ada ber over mayam tersuai am di sebut over hai berzi ada tau ini kan tu faham dia. Ada tu am tanding dek ada tu khati dek kau mui.
1: Mana mana. Doi doi nama pun dia teraga su.
0: Hoi.
1: Mana mana. Hoi. Ani mak adam semduk mina baca ni.
0: Hoi. Ada ni dek.
1: มาเนี่ยมาเนี่ยมาสิกี้คอยกี้นะชื่อกี้ลีลาดิชุโกมิดามลูกป้าจริงๆฮันนูระบักเฮกนูพี่คอยนิ่งบะกี้มากี้มุสเซดมไลโกเฮ้ยลีลาเดียวคิดว่าก็ซุมไลเยบะก็ไอ้มากี้นูพี่ไลเลยบะจิมักเตะตะกออคอยนูป้าไลเลยคอยงูบะตะนูป้ามตะฮันเนี่ยยังนิ่งมูเตะบะก็เฮ้ยเฮ้ย
0: อันนี้ป้าจริงๆจะคิดไม่เห็นเลยแบบสมาร์ทจะเต้าอีกทีมาเนี่ยดูกี้พัฒนาไปตาเลยมาดูกี้ปลุยด้าปลุยด้าพะบ่อยรักเตะให้บ่ได้มาเนี่ยมาทำตากันเลยบะมาตีเอ็มมาตาเฮ้ยเฮ้ยจักรอุบกี้มาตั้งสุพรรณบีรักพอดูมักสูทากันเฉลี่ยดักขีน้ำมันติ๊กน้ำบกี้มาตั้งดูกว่าเฮ้ยมาดูมักเต้าบีด้านะมาบุ้งมาเชลอุยบกี้นุชินะบกี้มารีดูนะเห็นนะเจสันบะอุยรักะ
1: นุชินะคุยกี้เฮาบ่เฮาแต่บ่จะรามาจามินะรักะนุชินะโอ้ยคุยดีคุยดีนะนุชินะโอ้ยมาจามาตําบะอืมงงมาเตชิมาหาโพชิมียามเดี๋ยวจะให้เดี๋ยวไปดูคุยนะให้กันเนาะต้องเกี่ยวหายิงบ่จะพูดดีบ่มีดามีดาบ่มีงามมีงามมวยข้างเดนะแต่หายไปเลยบ่มาเนี่ยมาเนี่ยเอาคุยหายิงนะสิบางมึงจะหายอยู่ที่มวยนะครับปะปะด้วยอืมนุชินะปีบ่ดูนุชิบ่กี้มารีดูนี่ดาเห็นนะบ่ได้บ่ผัดบ่ห้อยห้อยห้อย
0: อ๋ออดุกะมวยดังผู้ทางบังงมวยตะบกวดเอาไปไปดงได้ให้คือให้คือทุกคนเดียวก่อนห่อยๆอืมอาตมานะตกจะได้ค่อยเดียวตัวข้างเดียวอันนี้มานี่เนาะจักรอุบกี้อเสียงบะอเสียงบะมาสักเสียห่อยมาบุ้งมาเจลอวยดีบะค่อยปุ้มน้ำมักนะไก่หันดันทำบ่อวยมินาซีให้บัวฟัมซิทำจระกะทักกันเฉลี่ยห่อยๆทักกันเฉลี่ยทักกันเฉลี่ยอือฮึ ทักกันเฉลี่ย

0: हेलो,
1: हेलो,
0: गुड आफ्टरनून।
1: गुड आफ्टरनून हिना।
0: कनाओ बीरो बनो। अमुतंग हाय बीओ, मैं एक सेंटर। होय, हेमा बत्ती ना सी अहान बफोन फंग बीबरो। होय, अदो ना सी अमुक फोन फंगे करी वाफम मयाम द फोन दो पी गदौरी।
1: ก็ยังไงว่าคือได้มีที่ที่ที่ที่ที่ที่ที่ที่ที่ที่ที่ที่ที่ที่ที่ที่ที่ที่ที่ที่ที่ที่ที่ที่ที่ที่ที่ที่ที่ที่ที่ที่ที่ที่ที่ที่ที่ที่ที่ที่ที่ที่ที่ที่ที่ที่ที่ที่ที่ที่ที่ที่ที่ที่ที่ที่ที่ที่ที่ที่ที่ที่ที่ที่ที่ที่ที่ที่ที่ที่ที่ที่ที่ที่ที่ที่ที่ที่ที่ที่ที่ที่ที่ที่ที่ที่ที่ที่ที่ที่ที่ที่ที่ที่ที่ที่ที่ที่ที่ที่ที่ที่ที่ที่ที่ที่ที่ที่ที่ที่ที่ที่ที่ที่ที่ที่ที่ที่ที่ที่ที่ ตามนี้ก็คือว่าอีกอย่างฝรั่งที่มันยังขัดตรงเดิมมาจริงๆอาจจะมาดีเลยก็คือยังยืนยันกันมาในทุกเรื่องต้องการไม่ต้องไปตั้งนะทำดีไปให้บอกว่าคุณเชื่อที่ทำอยู่ที่มันยังโอ้ยยำน้องไอ้เจเร่เท่าเริ่มสรุปการวิรักษ์เพื่อเซ่ทักกันเจรี
0: ทักกันเจรี

0: ยามจะสมหายนั่นเองจากกูบอกยิ่งมาตั้งจิตอ่ะจากกูพอให้ไปดูจากกูไปมาเอาเก่าไปเจอยามคุยเรียบกว่าอันนี้ก็ไปยามจะน่าให้นั่นเลยกูจะสยามนั่งไงจะว่ายามนั่งปุ้งจะนุ่งจะบอกแค่หนูมาโอ้ยน่ะไอ้ตัวจะไอ้มันก็ตัวเย็นเย็นไอ้ตุ้มตัวจะรักคนเนี้ยว่ะ อาจจะดูว่าอาจจะมาอวยอะไรก็จะไอ้ฮะเขาเจ้าดีเลยไปยุ่งจิตอ่ะนิ่งอ่อนอยากนะเขาจะดีไอ้จะไอ้ทำมันนิ่งอ่อนอยากจะดีโอ้อาจจะนิ่งอ่อนอยากจะดีปีบ้าเอาคุ้มเนี่ยอาจจะนิ่งอ่อนแต่เรียกนิพานอาจจะยิ่งนิ่งอ่อนถึงจะนับพบไปชูจริงไปอยากมาเจออาจจะมาคุ้มผ่านอาจจะเขาจะดีบ้างก็หอยหอย อาจจะน้ำมันมัวแล้วก็มาคอยน่ะไอ้คอยบุญนิ่งบีบ้าอันเดียกินนุ่งชีบีบ้าอันเดียกินงูนุ่งชีบีไม่เอาเดี๋ยวอับปุ่นบางทีปกแกนมขอเราเมื่อแต่เป็นไรเยอะกว่าหอยหอยยำนุ่งชีจานน่ะอันเดิมมาทำเสียวก็จะอมุกเย็นน่ะคงคุณอะไรอย่าเดี๋ยววันนี้น้ำไม่ทำอันเดออมุกเย็นน่ะจะนุ่งชีอะไรจานนิพัสจริงๆน่ะจะมาคอยจิกไออมุกีนุ่งชีบางทีเพียงเจ็ดไรบ้าอันเดียน่ะ
1: มาทำเลยว่าคิดว่าปัจจุบันว่าโอ้ยวันนี้นุ่งสีวันนี้สรุปเสียหอยอยากทำนาคายเห็นนะโอ้ยมันละว่าให้ใจเลยไอ้ใจจริงๆจะมุ่งคุยนะจะนุ่งสีวันนี้โอ้โหแต่ดูคิดมาติดเพียงเจ้าปะอือฮึอาจจะไอ้จุ่มพัชชีต่างๆต้องพงดงเท่าไงนะต้องเจอคนนี้ไม่ได้
0: มาเนี่ยปุ๊บมีนะบ้างักแต่นะอีจิลีน่าวนาเตกว่าหอยอาจจะไม่เท่าแต่นะนุ่งสีวันนี้เพรียมดูนี่นุ่งสีวันนี้มารีดูนี่ยามนะมารู้อะไรสิ
1: มาม่าค่อยดีมาม่าเอาไปกี่สรุปเฉลยฉันละก็ด้วยมาม่าเอาไปกี่สรุปเฉลยฉันละก็ด้วยมีนาใจฮิจูอ่าอาจจะคิดมาตียามนาใจฮิเซเวนติที
0: สยามลีเลยดีด้ะ
1: ลอยดีด้ะมาม่าเอาไปกี่สักล้วนเจนลอยคิดด้วยยามลีดีด้ะยามนุ่งไอ้น่ะ
0: ไอ้ที่โมราชันนั่นเนี่ยไม่ยามนั่นสมัยนี้เราควรจะไอ้ที่พูดลงตะพังบรองตะเยงอะไรเงี้ยนะ
1: อืมอาจจะเนี่ยเจ้าเนี่ยฮะบนเมียปะเด้อไปคัดพี่เด้ไม่ได้หอยหอยอร่อยบะกอลอร์สวยหรอบ่เนี่ยสมนะ
0: อ๋ออาจจะมึงอาจจะไม่ได้เอาดีๆหอยหอยโอ้โมราซาบีไฮบีบะหอยไอ้โมราซาจี
1: โอ้
0: อาจจะไอ้พัมปะจะเอาก็กางกระจังกับเด็กบ่เนี่ยนะโมราจิชาร์ก็ไอ้เลียนเจ้าบ่เนี่ยปะ
1: โอ้
0: อาจจะจะกูบอกยี่โอ้ได้ขึ้นจุลัยปะก็อืมแต่เนาะเต้าเนี่ยทุ่มชาเจริญบัตรใหญ่
1: อังกฤษยังไงนะต้องเจอคนหอยหอยโมราซาบกี้หอยโมราซาบกี้คุยกี้แมทเทอเรียลให้กระดะจังงี้บ่มาจากสิ่งสิ่งใดบ้างอะไรกี้ใครที่เด็กๆดมลบีบรอกก็ไม่ต้องเก่ง
0: นาทีไม่ได้ไอ้หน้าต้องวาดเลยละกันเนี่ยอืมอันนี้ก็อันนี้ได้ใครละเนี่ยได้เอ็นอันนี้อันนี้ไม่คู่มุกจานละเนี่ยดูก็ดิฉันจะมุ่งติ้งอันนี้
1: เสียงมาทำจังนะว่าหน้าตัวรีเนี่ยปะ
0: เอาอันนี้ยับจังหน้าตัวเลยปะก่อนอืม
1: มาดูงานนะฮันจานุปานาวาดูลวิโรเรเดลวิโรไกยุกิคักนั้นนะบางทีอังกฤษให้ยังแต่กี้ก็เก่งกันที่มัวรามดิลอยจะไปยาร้อยอามาดิลอยเรเดนะอามาเข้าดังไงดิหอยหอยหอยยังไงดิจำหอยยังไงซีฟอนตัวบิดอกตัวนั้นฮักวารีสันนับพังเจ็บสิสุอันดูกะทอร์มซิงเซอากาศฟ้าในฟ้าในสันดกจุลีว่าทอร์มซิงเซนุ่งไอ้นาตาบีระกะทับกตาเกี่ยหายตาเรอว่าบักขังเดน่ะ
0: ทับกตะไมออนซิลละก็ให้บัตรเรียกก่อนหอยปังบัตรทับกปังบังกันบ่อยบิวให้เดน่ะทำเจ๊กทักกันไปฟังดูเจอรี่
1: หอยหอยไม่ได้มวยจุดตรงไงนะหอยไม่ยังกี่โปรแกรมจุกพี่เดน่ะงานนุ่งไงก็วันที่ชาบิโร่หอยหอยทักกันเจอรี่
0: thank you มาสิ่งกันลุยนะนะมาตั้งกันสิดะงั้นสิ่งกันมักตัดดี
1: good afternoon ladies live phone in program สันดกเชื่อไปลุยเจอรี่ Thauram tabiri ba madi telephone tabirak tu na thauram mapung fan biki ba kwai pumna magpo amukahana thagar pafung dokjari transmission asib bubi kiva engineer singdi irom jameson amadi irom bisojit duty room management the lebi kibi konsam monica amadi adongi telephone okchi kibi merina oinam

0: ยาฉันจากทุกครับนี่นะ
1: ทุกครับนี่นั่งใส่สาร
0: มือชกุริตีมายามนั่นโอ้ชกุริตีมายามนั่นเต้ากีบไม่เปียไม่มาดูดะเต้ากีบไม่อาธารการยาวบัดยี่มวยกีพัสมุจุกี
1: ชกตุก
0: นี่อาดมราสุปฏิลักดูรีบนี่นะชกตัดกีมโนจังมาทำนายยังคุยกีพัมพัมพัมดะอคุยนับพังดูมายามเสียลอยบัลลีสต์ลอยบักอีเรอีระกลอยเทลมันนี่มาเสระพัมบีกดับนี่อาดูกะไอ้กลอยนั่นก็มีสิงดูดีมาคุยจะอามันิงเสระพังดับน
1: ี่ตัววารีกับมุดูนะ
0: ปริญชาหนุ่มมังละพัมบีคุยเทเจรมันนี่อาดูกะไอ้กิเชิดเดับดูมินดูมินจังก็สมัยสมัยพังกันนี่อาดูกะคุยพอตัวเสียสนามตอนนี้ให้บริจิมบะอาคุยสังเกตเอกาเดมีกีมวยกีซีอาร์เมนอาเด็กมวยดีเรียกเดินลอยหลักทุ่ยลอยหลักทุ่ยปุ๊บสิดับคุยจะมวยที่ให้ยังเล่าว่าสังบดาสมัยสังกันนี่อาดูฟิลเซอร์ลาปุ่นนะชมชมชมสังกันนี่สมัยสังกันก็สมัยตอนนี้สมัยตอนนี้ก็เสียลอยนะไปเอเดนส์เป็นเสียยังป้าเจ้าตัวกระจานี่อาดูกีบันเดมาเตอร์มสมัยสังกันนี่อะไรสมัยตัวกิเชจิลวันมาตุ้งดาสมัยลาวทัวร์กันนี่สมัยลาวทัวร์กันนี่กันนะตัวเดียบเพราะฉะนั้นตัวเรียร์เซนเซ่อะไรกี่ดีคุยเรียร์เซนมิสิตาพยายามที่ยังงี้อะไรกี่มวยตีปาร์ตี้ตัววีเรียร์เซนลวันกันมาซาบัตบ้าจูเกมัตยามเพราะฉะนั้นตัววีอะไรกี่ดีช่วยกินมันลงไงเร่คุยเลยบัมเดชูอะไรกี่เงี้ยใส่กี่บิญญาณบัมเดชู
1: บิญญาณบัมเดช
0: ูอะไรกี่ช่วยมิสิตาย้ำลงไงอะคุยจังบัตโตอะไรคุยกี่อีเซนันย้ำนั่นลงไงจะบ้องข้างนะอะเดลิเลมียามดูนะก็สตมสิงอาทิตย์ยังนะครับว่าอามาพังยวานนะฉันพอตัวอมตะพอตัวอมตะพอตัวอมตะนั่นเท่าเลย
1: อะดูมียามตะกี้ตรงงานนะตา
0: ตรงงานนะตาบ่อะดูบุไอ้นี่ยามดูไงจะบังคังนะประธานนะไอ้เนี่ยจังก็ไปเดมียามขุนมาจังพอดประธานนะไอ้เด็กไฮเพจยังงะก็คุยกี่น่าใช่เลยอะดูบุยามดูไงไอ้นี่เสียนะไอ้พอจะบอกกินอะไรกูไอ้กี่ก็สตมดู
1: ดูอุบัติกว่า
0: อุบัติอะดูยามนะนุ่งไอ้เจ้ไอ้น้าคุยไม่ได้กี่ดีพีซีพินาเนียดแค่ไหนให้ดนะ
1: เจ็กชินนะคุยเจ็กชินนะ
0: คนจะน้าคุยน้องขุดก็ขลังก็เสร็จไปด้วยอะดูมวยยามน่าสังเกตการ
1: เบบารยามภาษาเบบารยามไปด้วย
0: อะดูยามมาทักกันนะฮวีอะดูก็อาชุกี้มาที่ยามนุ่งไอ้ให้ตาเลย
1: ยามนุ่งไอ้เจ้จีมันลิบีภาษาดีก็สายกี่เทงนะบางทีนุ่งไอ้บ่มีคุกคุณมันลิบีดีอะดูว่างนี้สิสิมามาฟังดูได้สิมันขังบ่ให้ตาเลยเนี่ยสักหน้าหรือบ่ชิงอุนิงบ่ฟังสิได้อุเรกัยทันบ่มีชิงเทงนะบีบลัส
0: ลอยที่เนชั่นันมันชิงยามนะก็เรื่องเรปเตอร์ที่เธอร์ดาลักพิรัมบาเด็กกิริตากังกุลีปุระเปรลาฮิสตัวละก็อสมัยตัวก็ลาปุตุดันเนี่ยไอ้นั่นแม่ไอ้ขังบุญจึงวิบารมาขังมีมานั่นเนี่ยอสข้าใจกับเสียดังงี้อิสัยไอ้นั่นสับปังงั้มเดบะคุณงี้อิสัยกิดามานั่นคุยกิริตากันว่ากังกุลีเสมาดิทุ่มรีสับปนีน่ะอัตรสมัยสิงบะนั่งสิงมาทำดามานั่นให้รำเบิดานั่งสับปีอิสัยคุณมันลอยน่ะไปน่ะรีดมก็คนน่ะภาษาลอยน징바이세기쿨랑이세기마치따방암디엔하이기부도가나이나항부지만아시닝장예나마미세마피시타이아시기에바디양기마세아시마둑망악쳐스마이논드트바이터가네아스마일라이
1: 비마이
0: 아베라이스오리농아이티아두가가노쇼와즈양와나와나강이아두고마미모이펠로팡바강부미따루야위세히안이기위나아들로이나소레풀풀시아들로이라이아코이로베이데이다콜리스미와자신마이샤트마얌포라가아들앙앙싱두다앙땅카노토비포토그나미나시코나미나시카
1: 타와나
0: 포토세생가타와나코타타웨아들이나카이와기밤나포토세세나코타웨바에와디싱가아들기프레시덴가남바기마두기데통안바카암코타포마담시다리아센하나타웨레코데시캠리엔다나마이상가포두다아들다코이기휠시아들라포캄보싱도마코I know I see will see around him running a smite.
1: Mapataru,
0: I don't mind money, leopard, mamma, hung smite, lebby, and
1: women, but
0: women, but do I do madum, the amadu, and why? President Lager, President Lab, the Sekelum, Pada, Sarah Lava,
1: Sarah
0: Mamma,
1: Salary, but concert to you, but no, I knew everybody. Do we see Macquay, Huziki, a war say, a queen, some taza nominator will say, Huziki, Shana Tori,
0: yes,
1: I do him matan, then a carmine to
0: him. Ah, Shana self nomination to was it, a queen, a quick to zero to portion a hand boy.male na to we are yana adegi adu to jere yar banina akoi sel no mention to raga madur video kari ga loina ba koina thare ba ko makam
1: makam sagi to ba wok me am do
0: wok me am si loina ba ai ni ai gi ise gi institution sida in tambi bangang singi tambi bagi ma wo adegi smai tambi wa de madu su taro wan mase mase mase mase lo ya ga loina ba thagre adegi di som de kisu dum amoi state clay academy de kisu moi na dum ri combination de dum
1: adu to bire ba
0: amu to buja ni adegi adu pau chu no konak de phange dum adegi guati de kisu dum tawika sumo ye dum kona bodi dum haire khang aduga machine to bojna kwai gi nungai besina mamange to bona koi gi isai sai hare ga su akoi ne sire ke to bo mising pokal pe matam sida sai hare ga su mapang mine de kamai khang ni
1: koi boys khatani do
0: ah matam da mapang mine sai ya ji

0: ฮัลโหล
1: ฮัลโหล
0: กันเอาอีวีโรบโน
1: เอตตาบับมาได้จากีมินิจากาวี
0: กายสิตามินาสิเกะ
1: นายเย็ดติดมวยกีเอกยังไงนี่สักประตูอันนี้ตาจากี
0: เอกยังไงนี่สักไปสิมีอามาเลยกระมือไปสิโนคุยด้าวีริสบ่
1: ไปบังมาพูดตัวพูดตัว
0: อือหือยอดกีทำมวยฟิล์มกีดอ
1: เอาโยติกยังดีดู
0: หอยหอยอันดูอีเซย์สิมาตีเอามาลันทุบปีโรยดร
1: อไอเดียไอเดียสิมาตีก็ต้องได้งั้งแก
0: งั้งบิว
1: แม่ดามไอเดียอาหารแบบพังไปเลยงั้นสิ
0: โอ้งั้นสิอาหารแบบพังบะ
1: สิอาหารแบบไหนจ้าเ
0: ร่โอ้อันดูดียามหนุ่งไงเร่คุยสู้อันนู้บอมารุปมามันพังเสือบกี
1: ้นั่นแบบนี้เนี่ยต้องนั่นเลยนุก
0: อืม
1: บังบังเดี๋ยวก่อน
0: หอย
1: เมื่อสิ่งที่เขาบอกเป็นแต่คิดว่าเรื่องง่ายไอ
0: ้โอ้อันดูดีเซย์เซย์ท่าจะรักละด้วยนี่ยามนุ่งไงน่าตาบีโร่อันดูก็มารูปกี่คนเจียวสูบมาเต็มตั้งหันน่าท่าจะหกิ
1: โอ้ยนั่งเจอรักก
0: ันก่ออือฮึนั่งบีโร่
1: คุยกี่บัดนี้คุยแล้วคือมาพิวก่อ
0: ก็สุขใจเด็ดอ่ะสักบีโร่อ
1: ือ
0: ฮึฮึ
1: ท่าจะไต่บังเต็มมาปูยิ่งเดินยุ่งง่ายรีบร้อนนั่นที่คุณให้เสียแต่จะทำนักทำไม่เสียดอาหันมาทำไม่รักป่าหายรู้บ้างว่าตาบีเดช่วยรู้ว่าอยากคันดีดออยากอะไรนี่ไม่รัก
0: อืมอย่างพัฒนาคุณดูตั้งบีเร่นะฮะไอโฟนฟังเดบเซ่ดมอะไรนะก็เลยรำด้วยมาเลยก็ไอเซ็กซี่มาขันเกย์ให้ดนะอันนี้อ่ะพัฒนาคุณดูตั้งบีรักเร่ถ้าเกิดว่าฟังดูเฉลี่ยอร่อยบุกโอลาร์สวยเลยไอเซ็กซี่อืมหอยคุณดูตั้งจะรักเลยตามินาเรสิ
1: หอย
0: ยอดกีทำไมฟิล์มเด็กเอเกียงกูเอกิคอนเจลดาโอซิตบาบูนิงทาวซัมนะเซียงบ้านน้าอุสกอลมังนะเซียงบีเซนี่